0: ไปทุกปีกูจอบจับผักเกลือถุยวุ้งจิกดูพิจิตรเยี่ยพัดกันกว่านี้คุ้มดูการนู้ดูเจ็กคุยปิ้งยลิลวิยามุพิกูเกนเยร์ noise and air pollution ดูจูบาลาเรจูเกกันเวชเตียร์คอนปัจจุ motor spare parts and services aware training center run about จีดูจัม meters of big take any corner your deal มันเดือดวัวเดือดรัชดิวิซอนอภัย municipality it will spare the take will you ทำให้พิกิจุงเอ king of war we will make new engine oil เทลุกินโนโน gain charo dashboard indicators accelerator cables จีนูพิกูพิราสเปียร์ลงเอควอนุพิกโรเกกันโอชารูนักมาเอ petrol ดูจีเวลลาเพนยาตาโอจีดาวกามบุลุตาปุ่นยุกยิ่งคุพิรพิกิชูเลเรเรปัตตาก็ชิมาดีเรกเตอร์ลอเรนซ์อุคุลูอินอร่าบีราบีราเด็กนอร่าเรียริโอบิชาร์เด็งนอตอุญโญนอร่าบีราบิชาริโอนอร่าเรียริโอบิชาร์เด็งนอตอาจวยจังคอนพัชเมติออตุบาร์วีเรมาโอพิมเรเมเดคันซันส์โอชารูเยมอเด็กชูเกลชบุนเคดูสวัสดีคุ้ยสโตรังที่กันนุติอุกอดยันยิ่งเชฟชาลูซันฟลาวาสโอยาญัวเก้เคดูเวรเก้มาดามแบรนด์อุคุลูนุติอาจอลจอมเอกกาอเปเล่อัลวอร์จิงจอร์จิกอดอกคิริลันเน่อเบดีอับุลโมโกอาดีอาเดมอาเชคเน่เงี้ยชิคาเบรุดูชูเมบินชาตุนิชิมเคเรวิลเล่คอนพัชยูอาคอนยอพัช
1: Pode mengage, what ya? Yini biro bora, a teacher gamente, dula pejer com gamente, unyo itike piri piri pa yuturikano, chogi duchi kela terana skill boys motor spares and service, a metia pan municipality, you are kokori yagiki lami center si. Iyon na madeka ilo buyua kovani chintu chem kunecha kukwane yota mo pimerkeri dipot me pepsi na. Wano tikero dira menge jyo lagore yobo pigipi. Ichato spares obedu original ekome. Pi wilu pira me pigipi gataeg na hakori ena reha dorf itila. Kere suwaz nega gengwenchu kere naka yamel pete tuji. Adanka I wilu doko keti nona boncho loleba. Nuongwaka.
2: Skill boys motor spares and subs.
1: Pi wilu engine oil. Edlam. Dashboard.
2: Skill boys motor spares and subs.
1: Pi sprocket complete. Kere cranks up.
2: Skill boys.Motors
1: fair answers. Genu da emetu jammi mede yu kom piri piri. Chalo stakers e kala duchu da doge chalo roki ken bala chala dilu. Chal leyi chal winyi ke de clubs me tuga popa.
2: Skill boys motors fair answers.
1: Maj mede yu piri piri. Disco light, bright light. A me menya biru ka e pel. Kone duchi kalas duchu I honna tin I honna don. Me de piston I yore. Manu duchu ka rey wood pang pang kwene. Yu duchu teru joka.
2: Skill boys motors fair answers.
1: Annual pay bit bida bira kira tin pa yukano. Kela tin skill boys motor spares and service wek bin nuong ngichu nyer bed boss mera pire tiche nu nyua kwan piat manu duje
2: skill boys motor spares and service
1: go chimi na manota bira bichel not angwena bich abira dek abong wena
3: bich otwa awinu prangyo ka yinete nungune jwa pola manto twal tuo
4: kalmandu tuwa ngani
3: tuweko mapola pola tada mago changu yon tapirungo ya gini daktala miru uri ye kada tin mo pila duani yang
4: iwura ura
3: otwa mwe
4: awinu ba
3: daktala bera man meu yen lang eto yeke yore memo mona manmo oberoka modern aboy site clinic adano twero bera gama jo atuo tuwe mogada yini nan twero changba lotri asma tuo kwekweng matoka tuo chogo pressure tuo chokal tuo talangut medeno kana wa dog jo kedi dog chun jonatina ke yene tuo riu yen pia reme wang nyor prostate enlargement tuo benyo tuo candida utejo yeno kana da bali yo nyual kere nyute tuo jonyo kare ti tuo yo large magu dujginu tiu kwa yem modern aboy site clinic aye bebe cho choko tuo mogeta loko doko meredo ka penyiko be baru cha rama ye cha kane alsazani okay. Na machine na dipi kopetu wa jitomi yu kumbiru gonyi konyo jwa ati tuwa chokal kere tuwa pressure machine karuna harem kere kopetu tora kumbrit mede jwa ati areme wang choko kere muda kum joni tina ke machine na riau lere wang tomi yu mina chill hapi jwa duche ti district medo kole kano kena parpi yoru kumgim modern habo recycling kama ando tipacho dokolo kanoem jokai wuri yeti yu ayai dokolo waru liram gupi mire rap kere dokolo hoi happy liras city mwwe Kampala Road jokai karo sign post at yel primary nengi ukwe tu chiem dog wupi mire lestina iya apache mwwe biachara street dokopi Mereka Centenary Bank. Go chimi yepi ngecho kenem. Ikubere nora bira bora chel. Langwena bichela bicha bichela bero note. Unyo nora bira bicha bero. Madeka bongwen note. Nota ngwen note.

ดูชงเงียเมียวดบริมเชียงพาริสแม่พาเจดเรมอยู่เดมเสียวแม่ระดูกุมมว้าวดอกไปพูนแม่เซนปีเตอร์เจ้าชอบยูกันดาลวอร์เชงชูลาอัมบรอสแม่คูบดอกไปเรวรันแม่บินระดอกไปเทลโลเลกอมเลกอมแม่กิเกปิเอร์วาริโอดเวมาบอร์มวารีเปียร์วาบิเชลชาวาบิชแม่อดิคูว้าวจอยแม่วิญโยติมเบอร์คูควนอควาบังเกติวัตโฮคันดามูพอร์เปียร์แมนฮักกะจอตอราจิดิโรอาวูมาร์โรสอเปลมจูดิสโอเรจโอเคลอดิเคนคาเจเคดอบอร์เรมาดิสันแม่มีอมอลาลูร์เชงทวลาดอกไว้แขวนอาเมโตอามินเกียเคลโอเครนอาเมโตอาเมทัวจอบอกไว้นิมดูปารเวบิดเวมาบอร์มวารีเอพิร์เรียวเวบิเชลเทตอโอคอยบุดูปารเวบิเชลเวมาเวนแม่อดิโคดอกแขวนอามันดาดงที่แม่วอร์ไว้บดยมากิมเอ็มุนจิมีแม่ดีเกคานิชาแม่วิกตอรีฮาวริชาร์ดกายเองเจ้าแม่วดบอทุมริชาร์ดอกวังเอ็กามุกิชาจูเลียสโอเคลอคริสโตเฟอร์บอร์เรโอเจแม่กายเองเจ้าแม่วดบอริมโรเบิร์ตดิเองแม่รูโกลงคาเจเกโดวอร์ราวูมาร์โรสแม่กายเองเจ้าแม่วดบอทุมควีนาทีแม่เด็กไว้บอดีเรว่าเบตี้อุดูเลมแม่มีอามอลัมเอ็กาดีเรว่าเบตี้อุคาโบแม่มีอามอลัมจอตาชอบิจอนแม่มีอามอลัมเอ็กาซิลเงจุกันดาดองเทียแม่เด็กไว้บอสิลเวียวพิโอพีเตอร์แม่วิญญาตยาตอฟิมอุบอร์เรบอนีแม่วีริมโอเคลอติโตเบรโกแม่คริลานิเงจังเทียแม่วุดบอริมเอดิมาสเตอร์เคโดสตาฟแม่คริลานิพรายมาร์สคูลเอดิมาสเตอร์เคโดสตาฟแม่ลูร์ชิงพรายมาร์สคูลเอดิมาสเตอร์เคโดสตาฟแม่เพลเลพรายมาร์สคูลเอดิมาสเตอร์เคโดสตาฟแม่ร็อกออฟเอเจสนัสซารีเคโดพรายมาร์สคูลเงจังเทียแม่วุดไปบอทุมคริลานิสปอร์ติงWomas FC Debis FC Kirilani nge jangtia wadbodrum Eka kwena tia medeko botian Jasper mea bedim Eka ditpe yere group Amia mola Chiaman CMU Wangachaka Nyo wangachaka Ite tela hopono Walter mkache kedoa chot Calvin Ngejang tiame wadbotu Oba bear group Ite tela midi ukelom Elim chache mia mola Ngejang tiame wadbotu Kadon grupo wani boni Me alwori cheng trading center Grupo team Chris Me boli alwori cheng trading center Jota nyoro Me adielo wang Tia alwori cheng ngejang tiame wadkoy botu Wada dokwe wonpashu me ategere molataro diakol Nixon nekwaro me kubudokwe jago Ruot karachel kredo pisha witong Chiamana bich chambroza gecho pio ngejang chiamana wudbori Honorable Peter Obonga Chuda MP Maruzi karachel kredo betting hola Member me parlamenta dago pi district me apany ngejang chiamana wudbori Wada dokoshe apuny me St. Peter Church of Uganda Me kubudokwe reverend me binu dokwe telu lego Lego, me a geeky berdogan in repair where you do my borrow, Maria Pierre Bichel, man here lurching, while your window cup quenam, while banke tibato canamo por a pyramid. Akaka jota pele bitorino, Akaka jota pele bitorino, Odo Morris, Okelo Jasper, Moe Kevin, a woman Monica, Wok Dennis, Karacheke de ta Patricia. Mea neno beri ibuye chwa loko ye kwena muno pito atorugia kelo keren. Ame otoe ni ndwapari wa bichel dwe maboro. Mwari ya piru wa bichel cha wangweni dakika apar me odiku mwane wangtich. Wangtich mea rugo long tia luoricheng. Dongenj mandato ngotia ma chwa loko ye bojo magi. Jote Dwok Johnson mea long biye ka jote kwaro Norbert mea paludong. Eka jota Limi Nelson Ubedoko mea ledu ukeredong Ana Urech Mea ledu ngejang tia mea wudburi Ukelo Nikanori Mea neno beri ibuye Jede moro jota Beri ibuye Boto modo inashimo Mea neno beri ibuye Jote bong yashon Mea rukulong tia yaluorcheng Eka jota kwera maraselo Ubedoko mea rukulong Ngechu kenda dong tia wurukwe Boto jota ngom chalichi Mea tinle Angulo James, Berukome, Mulakere, Yamu, Anyesa Doho, Mea Nenubeti, Ibuye, Kerekuch,